0: ครับครับ
1: Coherent and somewhat combative. RP's not with her, negative weapons